ปะนาไตนาบะปะตังเทระอาตปะนาไตโกปะวิกะนาไตวิกะโอมาอาบายโคลงบัวอาบงบาลานาไตกุงินีนาไตกินีโอมาบายโคลงปฏิติกะกิตาบะนาอุอา

0: กาปานาปายาวนัมปาว
1: ุนาจา
0: เมปานาอวักนาคีติกานปะตังันนปะตังันปะอันโนตันดุวาลียาปานาปายาวนัมปาว